0: มาเดสรันอันค่ะงาจอมขราตะกรุงค่ะที่กรุงมิสเกนมามาสุสานาฟานิลสันบาบาดามาฮู
1: บายบาย
0: โอเคบาย
1: That's why I love her. Missing it, baby. Kwe kwe ng angare, mafunza ze swaza ida gidrami. Nete tita hii, neko kwe sara kidoch, neko kwe sara kidoch. Nete sika mafunza, o eza ze ng isa, kuri se, rang angare, rida kirang hao, ke. Kwe kwe kwe ng angare, ebe. Mang o ha kwe ne fun startes e ida ge. Ine kwele aroma sa ira ankati. Nga kwele nang oisa ze. Orege daigo ankati deiti deiti de haa. Nete sa iku kwe kwe nga kwele o eisa se. Nga sing orusa amai. Ine o eisa se ngwe nete aroma chansen.